0: Have a drink.
1: Yeah.
2: ขอเอง
1: ครับมาก
3: เลยโอเคเข้านิดนึงครับพี่
1: excuse me เดี๋ยวไป